0: ที่จะรู้ครับ
1: แค่ไงครับ
0: Copy. You just said I'll be on motorcycle 6747.
1: All right, copy that.